คุณพ่อก็ขึ้นเชียบานเดฟเฟนเอาไปเดียค่ะอาเจเดนีกุมพาดเวเอาเรียนดีทูอากุมเวทเซราจิมุสันบิกิเมริกลุตซิโรจกรามุนอมอมซินดาวัตเทนทวีอา24 minutes ทูฟริกาตอร์โรเซรัสอี56 minutes ที่พอสิ่งเดินเป็นดีปองกันดอมเวราดีคาร์เรนดีทูดูกุบเวราดีดีคาร์เรนดีทูดูกุบเวราดีกลิสต์เซฟไซม์วัจจัยระเนเยลูบิทส์มาสานาจะมาสู้อีกรอบ